0: ได้ด้วยความสุข
1: ว่าสุข
0: เที่ยวที่บ้านหรืออะไรหมายความตอนเรื่องที่เป็นเรื่องที่โจมตีแมวนั่นแหละคุยเปียกของที่ชิลใจมันนั่นฟันเรื่องนั่นแมวนั่นเวลเจอสกูเตอร์สกรีนแกร์และนั่นเข้ามาดูรถคาร์นแค่นั้นฉันชอบวอร์ดแต่ตอนนั้น
1: ครีซี่